มีตาดินราลายจอมฟันดารานาตุกนาวันเลไลอิสักเนียตลาดตั้งฟูลราสเตลปรุมนิตาอิสัยอะไรน่าวตอมนีรัดเดียวฟิลฟิลาสันซาร์ไรจัมซีฟูลเทปคารูเมกาเอร์ส์ตุปนันไรตัสีปานัตตุสันลูวันเรียมาไฮมซักมีตาดินราลาจอ